0: ลุมก็คุ้มคำเดียบนสร้างและดันเป็นกับขับไปเอียงได้กับดิ่งล่างหัดดำดวงรูปของไกลเดมังระแกลมเราและนั่นหัดดำดวงสับรูปดวงรูปดักลักลำหัดดำดวงรูปในมาตุมตาสนัยบนเหงาไกลกระจ่างเด็กยารบรอตุมกราปลุกกระดิกตุตรงเก้าแกลมกรัมดิมกราเวตตาเจตเพียรบุญมาทวดและนันตาเจตเพียรตุยหัวบาแกลมลิมรอมโรตุ้งตีกรับโลวัลบนสร้างเอเปสายกลักไลตุหิบอกเกินลุยหมอกไหลจูดหลังปากไหลติมตาดินหนึ่งจากปอสเรียงปักปรองนกชิมเนียพันตมตนาสนัยลำกระหอกทุนแต่ประตอบลุ่นนำประตุมกระจารตะลักหมอปะวิทลูปะตุตุนนังเดกยารมากุจุกวัดปะพุสะปันกระจกตุลุ่มตาประกรังนังเดกยารเบียตาปะตุตุนในอัตตุกปุยมกองแกลกจัดเดกยารหมอปลุกกระจกตุลำกลมทุนสนั้นจังละหมอกแหลกิดกายเดกตังลอยงะลำตุมลำจิทุนบ่อนึกลำตุมประอดุกหมอลูกแหลจักเกลเปียลอยงะลุยเซกและแปรเท่าประตูตื่นตรงนันกระจุบแปรบุลุ่มตาประตูกรามออกและดิกยาลำนั่นประตูเต็มกรามจริงดิเกมปลุกปากกระจุบประเชี่ยเลียนและดันประเปลมเนียมอบวิทเกมเซตุตัวปลุกลอยบอกกระจุบให้ตัวให้กลับรักประชิมนังกะลาจาระตาเจงเงาบอกเกมใส่ใกล้ต่อไปในตัวให้กลักดูแลบีไปตอนนั้นตลอดตัวหัดจับประมอตัวแปรตัวไปเลียให้นับรักไปอยู่กับประเกมตัวปลุกต่อไปในบอหิมายตัวกลับรักเปียงะตุจิงแกลกะจำดิกะยารประทุมกราหมอบลุกกระดิกตุจารดายจำดิกะตังเลงะลุมตาประลำตุมลันจิทุนในเฮเตลและมกบเป็ดจารตักลักหมอกเริงลันดิกะยารปรองห้องลูกและจักรกับประตูเตียมกรามจิงหะลอมาแปลมเนียและดันประทุมกระเอกสิลำตุมลันกะนาจิทุนเป็ดทอลอมเซรมตลายแกลดและด้านลำปรอมกรามจิงแปลมเนียมดิมารกรรมผาประกอบดุมหันดาประรุมตึงกนุกนาและนันดิมาระเลยงะดุมหันดาเพียนพลมริมรอบรองหรามอารกับประดุมกรากนงประสานจิอาจารละเอลายตุมกนงทารประดุมสาฟัลละเอมเทอร์ดุมหันดาประตุตื่นตื่นเลยงะมาระบอนิคลำดุมตาประดุกลูกไหลจักรเป็ดทอนันงามกรากแกลกะจำเดกยารประกนัดโยกวบบิมกลับประงะพ้นในคลวยงะเริมลานคลวยงะและนันไกลกลามงะประเจ้าการยำจังเตลวยงะตุจิงไกลกระจำเดกยารประทุมกราลำทุนต่อยประตอบลุ่นนำดักลักลักปอกเอลานกับประทุมกราเลหะจันเดกยารกระตังก็ย่อลวยงะหัดดำตุนโรนำพลสะพันบังโบจิงตรีไอเตปิมกวบจารดักลักหมอกนกเอลิจักปิมดีร์ลันตาปังเงือห้องกริงหังแอกสิทุงกวาร์กระกระดุนจิหอมรันตาเกเตเพียร์และนันเอลันตึงปรองไกเตรันมาร์กันหัวบุญมาทวดดูปักปรองไกลตุยปิกุมตุมกราปลามจิงชิมเนียห้องลาจารตาเจงเงาเปลปาจวาไกลตุตื่นจักกะลเมากระดังประตูมกรามเนี่ยไปมอและหัดจะกระจำงะดิกระตังประมลิมเราไกลมาประมลิมเราโรบายวกระดับหนึ่งกระกันหอมเรากรามดินันเอวมเทจันกุบพงกริงปลามทิ้งกระดังไกลจักรเมาเมืองไทยกริงบุญแสงบทตรงนั้นลิมเราประตูมกราด้วยหัดจะในต่อจักมรอไกลเถาะจะหันกบาลริงกะกระดังมอไกลกลางงัดลำประตูตัวพลอคามหนึ่งทึงกรามจริงเปียหยอห้องไกลจังเมืองเต็มนกเปลมเนี่ยราชาตาจงเอาจารตะลักลักติกตั้งประมริมเราไกลงะมกราหรำอารมเส้นกราเติมไกลแหลกลานกะลาลันประกยวาเล็ดนันกระดับหนึ่งเราพระทองนันลุยงะเติมหัดจะประมโปเรมควากิดกายประกันวะดูกระนังประตูกรามเนี่ยไปกระลื่นกระปื้นนาทุกห้องเติมนกเบลเนี่ยลาจารตะจงเอากระตื่นกรามติประตูกราตุตื่นเอลือจักเป็กกระนังประตูกราลีหจันยิงนกตึกกระนังช่วมพันเกิดดับติกจาระประกันวะลำจาร
1: กนงประสันจิอาจารตักลักมรอตรงเก้าห้องกนงประเทศเพียรเวียดนามดูดูปีเลียมกรับดีถึงตาประพนเตตาเกตเพียรบุญมาทวดและนันตุยหัวกันยำจังนางห้องแกลมกรับดีประตุมกรับดีกยาร์เกลดึงตาลำจาร
0: เตตาเกตเพียรบุญมาทวดหาจับรอมกราเวติลานเตเพียรจนเพียรดิเอลานนาทุกกระสังจึงตุยดีเตเพียรมอยนาปรักปีเลกับประชิจังเอเปสไซบอสไปในตุปับลุสไซแกลปรักนางไอเลงะลำเกิดทุนตุยบอดอบลุนำตุยบอดอบลุสปันห้องปรักตรงเอื้องจาระกอปักร่องโนเกเตเพียรมจึงมอปลุกปรวยมกราเวตสังตรงตุยดีเตเพียรเตซามอหนังตุยจงกลายกลักยมด้วยลำสะทนงามกราซามกังเปียมดังดื้อตื่นแบตีปลุกหิปอตอนลำสะทนและ

0: นันงามกราถึงตาปรับพลกระตาเขียดแดกเพียรบรอเครียมแกงแกละดับปีนางเตรียมเยียบปุ๋ยบังตีตาเขียดแดกเพียรตุยหัวหาดาปรับปักปรองตาเขียดแดกเพียรมจื้อมอยนาเปเลียกับปล่อยไปแสตุสปันปล่อยกลับรักเมืองอาเซเวดูเปเลียมราลอมกราแทมปะโนเกยแดกเพียรมจื้อมดีอินหะโนเกยแดกเพียรมจื้อหมอบลุสาปรุ้ยจาระละตรงเอาเก้าแกละดวงงามกราสั่งดวงตุยเตตัวมอหนึ่งตีดวงลำโปรดลอยกลักตัวงวยลำสะทนเบ็ดทองตุ้มตาปรับพลมองงามกระจะเข็นกระเติมดิหนังตียวและดันบีลีร์ห่างตุ้มตาเจดเพียรมกันลำเกรงกายมรวมเนบอันสร้างเทาปายวาตุตื่นตุ้มกระจับดังรอมโรพองอดเฮราตามจาระตักลักมก็มจินละเติมปูลอดเฮราตามโรตีแสตุตัวสะวัล
1: ในจริงเปราะงะพลลำหัดจะเปราะปากลูกป่าเริมลำหัดได้เอไรตามตะลักบายลานในเล่าลำแกลมลิมรอมโรมก็จริงดังมังเรปลูกจุ่มลันสปันลองตรุจิเรตอบลูกตะปันลันตะปันจนตัวเปิดตอบลูกนำห้องนันเอวนิบอุ่นสร้างหัดเปราะลิมรอมโรหัดได้เอไรตามงะเปราะเรนันกรับสะบาลก็จริงแบไอตีใส่ปูลหัดได้เอไรตามโรและนันตะพาแบไอตีเล่านกดูเปราะตีตุ่มเสียมกระรำอาระสางเจอวัลบุญสางมอตาตีตึมสางกับเป็นลุบุญดึมไอปูลกับกระตอมปลางกับดึกอ้วนสางยูอาร์วีเอ็นเอไอดีงะรำอาระเลลันอินเทอร์เน็ตลาประคองโรกุยเรอกระดับหนึ่งขีมแยมโรไปตรงนั้นรูเฮาหื้นเกิมหนึ่งมอลำซะวัลและนั้นได้ไกลเทาสร้างเกือบประกรีมกลางไกลดับไปนางยูอาร์กระดับหนึ่งโรหัดระเพราะกระตุนรูแบไอตีเกิดใส่ตุ้ยเบาเกิลนุ้ยเท่ายัวกระดับหนึ่งโปรเอมาปลุกอีเบาเกิลนุ้ยยัว VN AID เล่นนันตึมกระดับหนึ่งเราโยตุ่มหลอกปลุกอีเบาเกิลนุ้ยรวยงับเพราะเสื่อมกระหำอาร์รวยเอลันดุงรูปเอ็งเอากระดับแบไอตีปลุกอีเบาเกาะใส่เปลมเนี่ยมอปอกปลางเกิดไกลตลาปลักของโปรกุยเรอมอตักกระดับหนึ่งขีมเนี่ยโปรใส่ปอนตามหนึ่งโอกบและดันตึมตามหนึ่งพลลำซาบัลมอดรูเฮาหื้นลำกระดับหนึ่งโปรตีตึมกริ่งตากระปุยกริ่งบุญสามโดยโยบแยะดึมไอปูลมาตรนาวตรกเตลุบุญสางเจอหับตักษาและดันเกาะใส่เบียดรูกำดึกบุญสางมึงนั่นดิมลาดไกลไปและในเล่ามึงพงแดมเราดูบาไกลเอี่ยมถือดึกบุญสางแดมปรมดิมเราโปรตรกห้องยับลุบัลบุญสาง
0: เริ่มลานในก้าวกำลังประกรูเปกระราชาระตักลักลวยงะลูประกมหาติลวยหัดระตุตุนมุกบไกลดูตินับตาห้องไกลตัวในตัวบังวะรวมเดียบอนสร้างแหลกนับบริเหตุกิจับแหลกเด็บเอ็ดได้ดีหัดระประดูเจ็กและนันมารำกราเวทประกนวดแต่เอกลุลิบกริงกับวารครัตุนแต่ประตัวปลื้มมากำลังประกรูเปกระราชาดูและใส่ปอเซตุสปันประตัวก่อใส่ตีปะปอสาวัลรวมเสร็จละลุยกระแกเปะมึงเย็นอติมมจักงะมกราเวทสังดุกและนันดอมเนกดุบังกับเนื้อวันสังมอกแหลดเล็ดลันเกิลทอนิกาเอโนปรักเปเลียกระดุมประงะกมะไอมังกะนังประกรูเปกะละราชาเอเปปะไอตุตลอยกลับรักดูและเกยเปสายกลักลอยตุหิบอกำด้วยดุมประดูดลังปางก่อใส่บุญกะนับเหนือและกะนับมังกะลังไกลระตัวมพายแอดราวดลำปรักและดันแปรระดุมด้วยรักกระชามมอนานาวแกลมดิมลาดุมกบิมดิรกแกลดูมอมดิบวันสางลำทนใจเปิดตัวปลุกนำกนงประกรูไปกระหราจารมอลหัดระกันยำงะเอวลาชริมกวบมอลสปันในกลายประกับประกมาไอรูตัวในตัวบังหะกระจับรังเกยใหม่ตัวปลุกก่อใส่เอ็นยมเป็ดตัวกลายเฮใหม่ตัวเฮกลับประกมก็มีงเริมอับปับรูตีใส่ตัวกระจายตัวเฮนอสซาฟัลและดันตัวมาลำโปรดใจเปิดเฮใหม่ตัวดงเอระ
2: กนงพระสังจีอาจารย์ตักลักมรมหามอาร์กิดกาดุมกนงตารพระดุมสาวลมได้กระตังพระเครียมกางแกลดับปีนับบนสร้างแกลดับปีนารวยพัดลำเมลันกลงลำเกิมแต่รวยตัวมันตะปันและดันลันได้กระตังพระเครียมกางแกลดับปีนารวยพัดลำเมลันกลงกระพงแดนสังระ
0: ลวยนั่นกองอันจารมเดกตังแกลกเสียมลำเสริมกระยอดนึงดุมแกลงอ่ะซอบอนิคังดุมแกลงอ่ะซอมกะเตเดและนำกะเปียบเบียร์ยบยัวมาตุยมเตมะไรกอนังกะจ๊ะมกะเตเดตัวกะสิงอีลานมเดกตังโปรแกรมคือแกลไปลงเตยเดละมิลานกลงและนั่นกับกะจอยลานกะดุมนกมอลูเตเฮดอกะเนโรกนงประรุมตังจารมเดกตังโปรเกรดลังแกลเตเฮดอตุมเตมดังทังกะเสียมลังโปรตัดรงหะได้รำพระเวหรำกลางแกลตรุเมา
2: ងាំក្រាវេទីលានក្លងវេកជាប្រឹងបេតនានហឹមថោះនឹមទុំនោះគេលេះមកក្លែក្លឹះលានវាក្រៀមកាងក្លែដល់ពេលណាងកំទេវនសាងកណ្ដឹងក្រេតឡើងប្រសាហរមអារហើយនាំទុំយត់ចារមិនទេកតាំងប្រំទោះរមទេនឹងថោសាំងក្រៀមកាងក្លែដល់ពេលណារីបាត់ឡាមីលានក្លងបោះនេះខំប៉ដេមកតេទេវៃអេរ៉ានហងអគុយកណ្ដុំប្រាក់សានជីអធំសាវលមិនទេកតាំងក្លែមទុំប្លាំងអេឡៃទុំកួសៃដាំជាអូហេទេម៉ូតូហេទេម៉ៃកផដេរមរាកាយ៉ាប់ធុនកាមរមកតេទេរណៃដកលាក់ជីងសាលំដំនុកប្លាសរៀងប្រងឯទីលំក្លំឡាហងប៉ប្លុសៃបយតាម៉ៃបេះតបប្លុសាកដៃទុះលំក្លំឡាទុនតេបតបលហ៊ីម៉ាកែរមោប៉វេទេបេះប៉ไอ้ตัวปาปลุนำไปพอตอนพอสิงยับตุ่มประกักหมอปะวัตรุสายกลายแสตุ่มหลักดอลลาร์เมย์มุญยันพอสิงทุนตัวพอตัวปลุนำในบราหมอปะวัตรนังไอ้ตัวหิมายตัวหิพอตอนพ
1: อลำทุนตัวพอตัวปลุนำในหมอนังไอ้กึจุปลุกกระเดตุ่มพอสิงเวียดนามตุยปาจิกราจาตรงกุ๊กในจริงเปราะงะเองเงาปากไหลตู่ตื่นล่อมดิเอนอรีแปลบรึลูเห็นบ่งามด้วยปวนสร้างปลามจริงเราะแบะไกลกระเป็นจั่วเอนอมังนกรีแปลบ่หัวจำจนกระเจียมกลางแกลดับไปนางกำหนึ่งบังบรึดิลูเห็นและนกชี้ดักลากคลักดิกระตั้งเปราะงะโรกริ่งปลาเท่าปิดพ้นอคาและดันทืนเท่ากลามงัดเกิดนกปลาเองเงากระนันร่วมเจจักเกอปลามจริงหัดจำในปลาเกลียดลังรวยเงาะย่อหัดจำจนยับหนึ่งจันเกอประรวยแปะและนันดุงรู้ชาวเรียงตักลักเองเงาปลาชิเกอราจาร์ตรงกุ๊กและปลาชิเกอราจาร์ไทยลานไต้หวันตรงกุ๊กฮ่องกงตรงกุ๊กญี่ปุ่นและนันฮวากีบีชาวเรียงมันตาเวียดนามดีปลาชิเกอราจาร์อินโดหลักนันกระจุตุนตุยปตัวปลุกนำตามระในหลักหล่อมติมลาห้องลุ่มตาปลอมกันตึงกระยำติกระยาระเปลาะแปลมเนียมหนึ่งมังอาจารย์เวียดนามมาไกลกระจับเรื่อง
2: ที่สัตว์เลียจารตักลักกระนองปรักประจันกำลังกระนับใหญ่ดูแลผมเนียหมอปรักยัวกระเปลาะหล่อมามกรำเด็กเลยเต็มตาเบื่อและกระบุญกระนับกระจับเรื่องระในปุลปิกุมพมเนียสัตว์เลียเรื่องห้องกำลังปรักประจานกำลังกระนับใหญ่ตัวปับลหิมายแกลปรักปากระสับในตุ้งหลับรถเราก็ใส่จานยัวลำปลอบปลามชิงแปมเนียและนำกรำดิกระเด็บเมืองมอจานห้องประเกดได้ยูลมก็พองแกลงอับพ้นเมืองไม้เต็มเนียลำปลอมลิมรอมโรด้วยนกแปมเนียแกลนั้นหลักดูติเกิมดิกระยาเห็นปรากนวะดิปรักมอปะเวทมึงปรักมอจานไม่เต็มเดียเตสัตเลยากระเติมกระดิกและเต็มดาดและกระบุญกระดับขยับรังและดันดุมกวกกระดิบวนสั่งตึงนิวบนสั่งและดันบิงกับมรดในติเยวินาเอลักกระดูเซียมแกลมอักเปียเจ๊เมืองจุยนำนุ่งมอมก่อมจริงและห้องแกลมอักมือเบิดทักคนครูทักระจักเซียมเมืองจุยนำด้วยเยวะติพนลำสะในแกลมอักมอมก่อมจริงกระยำปุ่มยืงเกรียบเยอะและดำดิมลาตุ้มกระดับกรูทารกระจักเซียมเบิ่มด้วยบนสร้างอยู่นำดวงเฮาเฮือนกระกริงลำงาแอมอักหนักด้วยตุ้มไกลจักกะกระเปราะเชนเทงเบิ่งสะเลียนเซินลักรถของตัวเองเวลำและนันให้เงาจาร
3: ดังมังเอือมากว่าตามบนจุนสะเลียนเซินลักมอกแกลมอักใหญ่ตีปลดลอยปลไปลงบังปลดหล่อบบวนลำซะหมอและบ่มตาเฮโนเมนับเตในโกยบาเจกะเปียหมอเจและตึงเมงเหล่ากะนั้นเบิมพลกะแกลมอักนั่นละแกลรวยไอมานและดันไวมรานนายเยนาแอลักจักแซมมันด้วยบนสร้างบาทโอกะจับเมงเอาอยู่เอนาไอนายจีนกะวางและดันตุ้มบำรานหมอและด้วยบนสร้างไวดุงนาวลำแอมันด้วยลักแกลจักแซมมาหมอหนุกแซโ
4: อกว่าเกลือในที่
5: มังกรจริงแกลมอาเกิดได้แมมเด็กตั้งแกลหึมตางวมเป็ดทองตึ้มกระนังประตุมกรามแหนมไล่ตึ้มระแกลมเราพ้นเพื่อมดุงแกลจักแซมแกลมอาเมืองอยู่นำนงลำเป็นลานอินเทอร์เน็ตลำเริ่มลานติดนับไม่มาลองงานจักเข้นเพื่อมดิมลากำลังดูถ่ายเกรดในอามอยกำลังลำจ่าตะกลักดุยโตเบียดาวัดลำกลุ่มปลา
2: แกลไปลงเตากระเปียเจ๊จริงพ้นลำเริ่มกอมจริงแกลมอาในห้องยุ่ยนำดวงกะเปียเจ๊เอาหมอดยอกกระนมตามเนื่องไปหำนำโดยโอเบต้าเจ๊กะเปียละหมอกางเตอร์บวนก่อมยิงแกลมอักแกลงะอย่างอเตียดวงตัวเดียนาวเตซางเอาหมอดำนำหาดังบิงกับให้แต่สะเรมาประสวยมันซาบอเจ๊หมอกางเตกระสังกรุมลงดึงหมอจุดละลำเจ๊โปซางและดันเตยเงยนำเพชรอักใหญ่ ดังมังไกลหกมกวบนั้นมดิเทเลกระจับและไกลขับหาดังเดือบนสร้างมังตุมเกลินุก
6: So it's our first time here, so we have never seen
5: the traditional. ในเกือบตลอดโลกก็บุ้มกล่อมเตียงแกลมอักษรในกล่อมอาเกตีก็มอมนำกระเพียแจ้ก็บุ้มจักดอมปะและนั้นมอมนำเทจันตีเอเตนับก็เราเรียชื่นทิ้งแต่ในตึง
2: มาโยกนังมอมนำกระเพียแจ้ดูดโอตัวเงยละหมอกระเสียมกลางเฮลันตับตื่มแจ้กระเพียกระเสมตลังตุ้มตามนังมังตุ้มปอบวนตุ้มตามนังงามกระหังเอลุเลียดมอมเดือบนสังเวียดนามนงหอมเดือบนสังบวนจึงในจึงเกิดแต่เกิดยาเลียกับแกลทาร์เกรมังเวียดนาโปจังกรรมเดือบนสังตัวเองเวทอกละเห็น
7: những cái lễ hội như đặc biệt như ngày hôm nay
5: ตลอดลมกอมจึงแกลมอากระเปียแจ้มังเวียดนามนงนี่บนสังลำบวนมองแกลมอากระดีนาไปลงนิบุญสังจังมังสามก่อมจริงนั้นน่าแกลบอักในลำตุ้มทนติดนับเมื่อนำดีไอเตียมนิบุญสังงานจักประกรีเปียกคนกรูถักแกล้อยู่นำนงนาเยี่ยวนาวแอลัก
2: และแกลมอักตุจุเรศดมป้อแจกระเปียมาบะเวนเทติสังเบียดะตุ้มไกลหยัดเลียนนาเยี่ยวแจกระเปียแกลมอักมังนิบุญสังและดันตัวเองเวอตกนาเน่าแกลมอากาเปียแจ้ยวนำนงนาเยวเฮนาแอลักทนตัวปอดอบลดนำก็ยวดนั้นเอามาเยาะเรมก่อมจริงแกลมอักโดยโอเบตาในหล่อจริงปรองะยวมพันลำดิฮิราคนักรูทาระแกะดื่มยวดนาลำดีลักแหล่จักแซมเมืองประเชนเทงเฮนาแอลัก
3: เอิมเรียกวันสร้างและดันบิงกับมอมก่อมจริงห้องแกลมกบเป็นตุ่มสะหัวฟูเซินแทงดงและดันเซินแทงไตสะเซินแทงหมอดลำสะซีกริงลันจากกาเลตีเปียมดีกยาปลอดลอมาลำเรียมลานิกาวแกลมดีกระตังลิมรำดังปลามจริงลำสะรวมกบลิมเราและดันงะตัวจริงแกลกระจักดีกยากระจับเรื่องปลอดลอมาและดันกริงบนสะในทุนตาตัวและดังสาวเรียงมังกอแสเม็ดบุยฟันใบเยาะยันบ่เฮแต่ละลงปลาตลับเลยมาพลสาวเรียงเม็ดใบบุยานอติและนันกริงลันเซนทางยอกุบเปียบลำดังในเม็ดลำดีตีกับประเกรดลังเลมเด็กมเราห้องแกลมังมุยโดยละปักปรองเห็นกริงปลาน
2: าสาวเรียงจังหมอกไกลเกรดหลังยอหัดระและเห็นกะหอมดังปลามกันดังเมืองพลปลาลองโจกันนาปรองเบเกรดหลังกะใส่มะยอหัดระสายเห็นเงากันนั่นจังเทาปีกันนากายันอเตียเปียเกรดหลังเริ่มเด็กยอกวบสดันเก้อหมอบึงปอมงาสี่หลักแค่เกรดหลังสาวเรียงหมอกไกลเจ็ดลานเห็นใจเกิดใจเห็นมังกาหอปลานาปะเกรดตุ้งปะเกรดบีเบตาโยกว่าปองเกรงลันรักเซินทังสนันตีป่าวิทลูประตูตื่นเห็นมังกาหำดังปลามกันเฮงเอาเฮงอังยิงนกปลาลูติวลูกว่าแซมด้วยงาละมาสะเซินทังลอยช่องโลงะและลูกแลปิมโมงาละมามราวตุตื่นเห็นมึงตุ้มตานาบกกระหัติบสุยทุนนายเอ็ดราวรู้ก็ตุ้มตามดังหลอกมาเบียเริมลานเบียดทำเท่ของไกลจองเลยงะตุยเสียจังอีหลอติบรอมริมรอมดังปลามจริงมอมดึกบนสั่งระในยื้อกะแกลกะเสียมลังตุยแรมเลยงะตุ้มแกลปิมโมปลามจริงโยกว่าของลานลันยานาเทียมอตุ้มกะนงปลามตมปลางกะใส่มาในมาปลอมเราเบ็ดตอนนั้นมอกแกลปิลีระกะจับมึงปลาปลาตรกะชิมเนี่ยคนตาเลยลอมด้วยบนสร้างกาชองงะเมื่อปราปิมได้แกลปิมหมอบลามจริงก็ยัวตาหุ่มดังปลามเรามาหมอตุตื่นจังหอมดังปลาหัดดับและนำดังปลามเรากาตัวงะโอ้ก็ยัวนันไม่ปานอยเล่ามันต้มปลางกับด้วยบนสร้างเลยงะบรึบรึเอมืดเบียตากระจับเบตอนันเลาะตุยแรมเลยงะมึงตุ่มดมกันหมาปราตุตื่นเลยเซกแกลเปรตเท่ามังกระนงประสานจีแอสะเซนทังลำนำลานเอาเกาะทุนตัวประตูอัลนำเอโนปรักมอปเวทมังประลอมากำลังเคลียและนันโรงนังลำแอร์มอยเปสแสตุปะรถสปันในแกลปรักดิตลอบรถสปันกระจายตุ้มกำเวงในทุนตีเฮงเอาเกาะนั่นตุ้มตามนังปลาพลเราเมาหมังมือมาดรูมเดียประกักรวยเวทกำดิบวนซาเบมกลับปรองะพ้นนั่นละเบนเดกยาระดุมกริงงะลอกมาลำนั้นเบนลิมรอมโรดุมกริงปลาหนาปอกรอกระเป๋าหาแบบบางและดันติวซาเจ้าก็ดูกับกระเสียมลังประยวมเด็กเราปอกตัวอดุเพียเอวดุมด้วยกันเอากับนักเวทตมปลังกำเดือบบนสร้างเลยงะดุมแกลปิมโมงะลอกมาเรามักนันรุมกวบงะตุจริงแกลกระจำลิมรอมดังปลามจริงลำสะ ហងក្លែកាចាស់ក្រឹងក្លែទេកយ៉ាប្រឡះម៉ាហងនឹងលងសាសិនថាញ់បិណ្ឌិបទូទឿនមកបវេទេសាពេតលាន់ប្លាំជីងដំតាមដឹងប្លាផុនបារមំដេកយ៉ាលឿហេត្រាជីមនះនៃមកក្លែទឹះកណាងពឿសាមដេកយ៉ាប្រឡះម៉ាកាចាប្រឹងឌីប្រាក់មកបវេទកំនិបនសាងឡាំសា
0: ហាត់រាំដងរុកលែដេណៃមងរ៉ាក្លែមរោលែណានហាត់រាំដងសាប់លូបដងរូបតាក់លាក់មជាយតាប់ណៃលែចាក់កំលិបុនសាងលែដិនបិងកាប់ត្រេមឌីងខ្លាំងលែបនណៃតំទួមឡាំហាត់រាំដងរូបពេតៃ

0: rồi toàn mà tập pan thôn sai bò tập pan để tua bà bồi ma chiên cái tết bồi núc cái được cái an người tỉ mi mừng Việt Nam Việt Nam
1: mừng cái tết bồi núc nè lần chào Việt Nam bom bê tham sa cây cái trước cái an sa cây mình nục cái nghe nục cái nang
0: ไอ้มาโปรปะยุ่ยนามอมเทมเทกนักครูถ่ายแกรเบียดำเบ็ดสะยุ่ยนาขารวยเบ็ดสาลันจารเวียดนาม
1: ฮังกมกบจิงไอกระตังเบ็ดทรัมสะไอเตียรวมกรัมดิบวนสร้างลันจารเบื่อรวยเบื่อมจองแซม
0: โปรยพนกอมจิงลาจารกระทึกกระอังเวียดนามฮังกมกบกลวมยุ่ยนากระจับกนางดีนาวกันนับ
1: ลุมก็ควบคุมเด็กบนสร้างและดันเป็นกับคาเปียงได้กับดิ่งล่างหัดจำดวงรูปของไกลเดมังระแกลมเราและนั้นหัดจำดวงสับรูปดวงรูปดักลักลำหัดจำดวงรูปในมาตุมตาสนัยเป็นแรงอักไกลกระจ่างดีกยาบรอตุมกราปลุกกระดิตุดวงเก้าแกลมกรัมดิมกราเวตตาเจตเพียรบุญมาทวดและนันตาเจตเพียรตุยหัวบาแกลมลิมรอมโรตุตีกรับลูกฟาบนสร้างเอเปสายกลักเลยตัวหิบเอาเกินนุ้ยบอกเลยจูดหลังปากเลยติมตาดินหนึ่งจับปอสเรียงปักปรองนกชิมเนี่ยผลต้มตัดนาสนัยลำกระหอกทุนแต่ปอดอบลุ่นนำเพราะตุ่มกระจายตะลักหมอบประวิตรูปตุ่นหนังดีกยาร์มากุจุกวยปากรสปันกระจุกลุ่มตาเพราะครั้งหนังดีกยาร์เบียดตาปอดตุ่นในอัตตุกปุยมกองแกลกจัดดีกยาร์หมอบลุกกระจุกลำกลมทุนสนั้นจังละหมอกแกลกิดกายดีกตังลอยงะลำตุ่มลำจิทุนบ่อนึกลำตุ่มเพราะอัตุกหมอบลุกแกลจักเกลเปียลอยงะลุยเสกและแปรเท่าประตูตื่นตุ่มนันกระยุบแปรบุลุ่มตาประตุมกรามหมอกแหลดิกยาลำนั่นประตูเต็มกรามจริงดิเกมปลุกปากกันไรตุ่มประชีลีและนันประเปลมเนียหมอบประวิทย์เกมเซตุตัวปลดลอยบอกกระยุบตุ่มเฮกลับรักประชิมนังกะลาจาระตาเจงเอาหมอเกมสายใกล้ต่อไปในตุ่มเฮกลักดอลลาร์บีไปตอนนั้นตลอดประตูหัดจับประหมอตุ่มแปรตุ่มเปลี่ยนหายนับรักไปอยู่กับประเกมตัวปลดต่อไปในบอหิมายตุ่มกลับรักเบื้องหน้าตัวจริงแกลกระจ่างดีกยาประทุมกระหม่อมลูกกระไรตู้จารใจจำดีกระตังเลงะลู

tạp ra làm tùm lằn chỉ thuận này. Hệ tế lệch một cuộc bếp, chả rợt tạc lạc mô kinh lạnh đi kỳ dạ rập rong, hòn lúc là chất cả của bộ tù tiệm cầm chi ngạ lọc mà bèm nè, lệ đàn bộ tùm cả ẹ cà sĩ. Làm tùm lạnh cách nào chỉ thuận, bếp thỏa lọc sẽ rầm tạc lạc lệch ra làm bộ tùm cầm chi ngạ bèm nè, đi mà rạc cầm bà bạc cờ tùm hạt rạp bộ rùm tân của nụ con nà, lệ đàn đi mà rạc lệ ngạn tùm hạt rạp hẹn phôn. มริมรอบรองะฮรัมอาร์กะปรอตุมกรากะนุมปรอสังจิอาจารย์ละเอลไลตุมกะนังทารปรอตุมซาฟัลละเอมทอรตุมฮัดรับรอตุตื่นตึหลวยงะมาร์บอนิคลัมตุมตาปรอตุกลูกไลจักกัลเบตอนันงามกรากไลกะจัมเดกะยารปรอกะนะโยกวบเบมกราปรองะพนนักหลวยงะเรมลันหลวยงะและนันไกลกลามงะปรอเจ้ากะยัมจังตึหลวยงะตุจิงไกลกะจัมเดกะยารปรอตุมกราลัมทุนตัยปะตวบลุนัม ดักลักลักปอกเอลันกับประตูมกราเลหะจันดีกยารกตังก็ยอหลวยงะจำตุนบรูนำปลุสะพันบังบ่อจิงตรีเอเตปีมกวบจารดักลักหมอโนเกลิจักปีมดีรลันตาปังงือห้องกริงหังแอกะสิทุงกวารกระกระจุนจิหอมรันตาเจเตเพียรและนันเอลันตังปรองไกเตหันมารกันหัวบุญมาทวดดูปักปรองไกลตือปีกุมตุมกราปลามจิงชิบเนียงลาจารตาเจงเงา ปลาจัวไกลตุ่นจักรเมากระดังประตูกรามแนวไปลมอและหัตถะกระจำงะดิกระตั้งประมลิมเราไกลมาประมลิมเราโรบายัวกระดับหนึ่งกระกันเฮาเรากรามดิ้นนันเอวมเทจันกุ้งพังกริงปลามจิงและดันไกลจักรเมามังเทกริงบุญสางเบตองนันลิมเราประตูกราเวหัตถะในต่อจักเมาะไกลเฉาะจะหันกระบาดดิ้งกะและดันมอไกลกระงัดลำประตุยตัวพลเอกามหนึ่งทึงกรามจิงเปียหยอกห้องไกลจังมังเต็มนกเปลมเนี่ยราชาตาจะเงา จารตะลักลักดิกระตั้งประมริมเราไกลงะมกราหำอารมเส้นกราเติมไกลแหลกลานกะลาลันประกยวาเล็ดนันกระดับหนึ่งเราเป็นทองนันรวยงะเติมหัดจะประมโปเรมควากิดกายประกันวะดูกระนังประตูกรามเนี่ยไปเกิดลื่นกระเปิลนาทุกห้องเติมนกแบมเนี่ยราจารตาจะเงากระตื่นกรามดิประตูกราตูตื่นเอลือยจัก เป็นกำลังประตุมกราเลียจันยิ่งนกตึกกำลังช่วมพันเกิดดั่งติกยาประกันวะลำจารกนุมประสันจิอาจารตะลักมรอตรงเก้าห้องกำลังประเทศเพียรเวียดนามดูตัวปีเลียมกระดิ่งถึงตาประพันเตตาเกตเพียรบุญมาทวดและนันตุยหัวกัญญ์จังนางห้องแกลมกระดิ่งประตุมกรามเด็กยาเกลิดถึงตาลำจาร เตตาเจเตเพียรบุญมาทวดหาจับรวมกราเวติลานในเตเพียรจนเพียรดิเอลานนาทุกสังจิตตุยดีเตเพียรมอยนาปรักเปลี่ยกับประชิจังเอเปสไซปอสปายในทุกปับลุสไซแกลปรักนางไอหลวยงะลำเกิดทุนตัวปอดวบลุนำตัวปอดวบลุสปันห้องปรักตรงเอื้อง จารอกอปักปรองโนเกเตเพียรมจิหมอปลุกปรวยมกราเวทสังตรงตัวดีเตเพียรเตซามอหนังตือจวงไกลกลักโยมนุ่ยลำสะทนงามกราสามกังเปียมดังดือตึมแบตีปลุหิปอต้อนลำสะทนและนันงามกราถึงตาประพนกตาเกเตเพียรบรอเกรียมแกงแกละดับปีนางจึมเยบุยบัง เตตาเจเตเพียรตุยหัวหาจาปราปักปรองตาเจเตเพียรมจื้อมอยนอเปเลกับปล่อยเปสเซตุสปันปลุให้แกลบรักมังอาเซเวดูเปเลียมราละอมกราแทมปะโนเกเตเพียรมจื้อมดิอินะโนเกเตเพียรมจื้อหมอปลุสาปรุยจาระละตรงเก้าแกลดรวงอมกราสั่งตรงตุยเตตัวมอหนังตือจงลำโปรดลอยกลักตุยงวยลำสะทนเบ็ดทองตุ้มตาปราพนมองงามกราจะเข็นกระตื่นดิหนังตือยัวและดันเปเลียหังตุ้มตาเจเตเพียรมกัน ลำเกรงก็ยำรวมเนื้ออุ่นสร้างเทาปลายัวตุ่นเติมกระดับดังรอมโรพงอดได้ระดับตามจารตักลักมก็จริงและเติมไม่พูดได้ระดับรูตีเสตุตัวสะวัลในจริงเพราะงะพนลำหัดจับเพราะปากลูกปากเริ่มลำหัดได้เอไรตามตักลักบายลานในล่องลำเกรงลิมรอมโรมก็จริงดังมังเรียบลูกจุ่มลันสปันลองโปรจิเรตอบลูกตะปันมันตะปันตุนตัวปวดตอบลูกน้ำ ห้องนันเอวนิบอุ่นสร้างแรมบรมลิมรอมโรได้ใดตามงะพระเรนันกรับสะบาลก็จริงเบียไอตีไซปุลได้ใดตามโรและนันตัมผาเบียไอตีเล่านกรูพระตีตุ่มเสื่อมกระหำอาสังเจอวัลบุญสร้างอมตะตีตุ่มสางกับเป็นลุบุญดมไอปุลกับกระจอมปลางกับดิบอุ่นสร้างยัว VNAIDงะหำอาเรลันอินเทอร์เน็ตลาพระคอมโรกุยเรอกระดับหนึ่งชิมแนมโร เมื่อตรงนั้นรูเฮาฮึนเกิมหนึ่งมอลำซะวัลและนั้นได้ไกลเท่าสร้างเกิดประกริมกลางไกลดับไปนางยัวกระดับหนึ่งโบรหัจจะประกระตื่นรูเบียไอตีเกิดใส่ตุ้ยเบาเกิลนุ้ยเท่ายัวกระดับหนึ่งโบรเอมาปลุกฮีเบาเกิลนุ้ยยัวเบน

0: AID lên ấn tấm cơ trập nâng màu dỗ tùm. Lọ bố hì bao cơ lùm núi, lùi ngạp rộm xìm kra rạm à rạc lùi ế lan đông rút. Ấy ngạp cơ nâng bia ế tì bố hì bao cơ xài bèm nè mò bọc bàng cơ kè tla bạc hông rô quy rơ à mò tác cơ trập nâng chìm nèm rô. Xài bòm tàm nâng ô cốp lên ấn tấm tàm nâng phân làm xa và mò rù hầu hươn làm cơ trập nâng rô. Tì tấm kinh tạc cơ bươi, kinh buồn xàm được dồi bé, tấm ế bôl mà trôn nào trông tệ lụ buồn sàng chơ hợp tác xã, lợi đàn cõi xây, bé rù cầm được buồn sàng. Mừng nần điểm la cây bài là nền lau, mừng phụ mặt đẻ mrau, rù ba cây yếm thư rùm được buồn sàng hạ đàm bộ rộm đi mrau mrô, rù hồng dập lụ và buồn sàng. Rem lan ekau kanam pro group e kal racha ra taklak loe ngak lu pro kamah ate loe dra tu tun mgop klae dru ti napta hong klae tu ham nek tu bangwa rum de bun sang klae kanap bro het ke jap klae tep e da het de hada pro dru jet la dan maram kravet pro kono ate e klo lip kring ka var krah tun tai pa tu apli hima kanam pro group e kal racha dru le sai po se tu sapan pro tu ko se te pa po sa va rum se rak la le kra ke pe mang yan ate ma mo chak nga mkra vet sang dok le dan do ham nek do bang kam ne wan sang mo kla le lan ngol thoni kao e no prak pe le ka tum pro nga ka ma ai mang kanam pro group pe kal racha e pe pa e tu tloi kla prak dru le ka e pe sai kla tloi tu he bo kam nui ndum pra dru lang pa ko sai bun kanap ne tle kanap mka tlang klai ro tuam pa e traut la ma prak le dan pre ra rum de ro ka cham mo na nok lam dim la rum ko pim dir kle dru mom de bun sang lam thon dai pa tuap lu nam kanum pra kru pe kala ra char mo la hatra ka nyam nga e la chrem guap mo sa pa ne kla prak ka pra ka ma ai dru tuam ne tu bang hwa ka jap prang kai mai tu plu ko sai e na yo me pe tu ai klai he mai tu he kla prak m kom jing hrep a pap dru ti sai tu ka dai tu he no sa fal le dan tu ma lam pro dai pa he mai tu nu ngira Kanung prak sanji acara taklak meramah ram arkit kaitung kanung tar prak dum saval mde katang prak krim kang klek dapi nak bun sang klek dapi nak repat lamilan klong lam gem teh redam lan tapan let dan lan be katang prak krim kang klek dapi nak repat lamilan klong ke pong deh no sangra Lui nan kong an charam de ka tang klae ka siem tlam serm kra yo nang ndum klae nga so bo ne khang tum klae nga so mka te de lem nam ka pie bier yo pyo ma tui mte ma re ka nang ka cha mka te de tu ka sing ilan de ka tang pro akam ku klae pe lung tyo e de la mi lan klong le nan kap ka trai lan ka tum nok mo lu te he taw ka ne ro ka nang pra ru m teng charam de ka tang pro kret lang klae te he taw tum tyam dang thang ka siem tlang pro pat rung ha de ram ra pe ram gang klae tru mau ngam kra vet te lan klong pe ke jap rang m pe to nan hum tho nem tum no ke le mo klae kluh lan pe kream gang klae dap pe nang kam de wan sang ka nang kret lang pro sa ram ar le nam tom jot cha m de ka tang pro am to ram de nang tho sang kream gang klae dap pe nang re pat la me lan klong bo ne khang po de m ka te te vai eran hong ak kui kanum pra san chi atum sa val mde ka tang klem tom plang eo lai tum ko sai dam ja o he de moto he de mai ka pho de ram ra ka yap thon ka mahra m ka te te ra nai dak lak jing sa lam dum nok pla sa rieng prang e ti lam klom la hang pa plus sai boy tar mai pe to plus sa ka dai to lam klom la thun tuệ bờ tòa plu hima kiar mò bờ vết tì bè bãi tu bà plu nam e bò tòn bò sô riêng yep tùm prakak mò bờ vết rút sai klai xe tu hệ klak đô la mỹ mùn yan bò sô riêng thun tuệ bờ tòa plu nam này bra mò bờ vết nặng ai tu hi mai tu hi bò tòn bò
1: làm thun tuệ bờ tòa plu nam này mò nặng ai cứ chụp plu cứ để tu bò sô riêng việt nam từ bà chị cỡ la cha trung quốc nấy chinh bọ ngạ ê ngao ba cái tụ tên lộm đi ê nó rì bảy bự lù hên bông ngam đi buồn sang làm chừng rọ bé cái cái bệnh cho ê nó mừng nó rì bảy bố hoạt trạm trôn cơ xiêm lang lệ đặt bên nang cầm nâng bằng bự đi lù hên lấy nục chí đắc lắc lắc đi cái tăng bọ ngạm rô kình bà thâu bít phun ở kha lợn đơn hơn thâu cạm ngát cái nục bà ê ngao cái nên ruộng che chắc cơ làm chừng hạt trạm nịch bà kriệt lăng, rồi ngạ dọ hạt trạm trần dấp nâng chân cờ bà rùi bé, lần ảnh đùng rù. Sau riêng tạc lắc, anh ngào bà chí cờ la chà Trung Quốc, lộ bà chí cờ la chà Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản, lần ảnh Hoa Kỳ. Bí sau riêng, tạc Việt Nam, đi bà chí cờ la chà Ấn Độ, ลักนันกระจุตุนตุยปตัวปลุกนำตามระในลักหล่อมดิมลาหองหลุมตาปลอมกันตึงกระยำติกระยาปลอมเปลมเนียมหนึ่งมังอาจารวิทนามมกไกลกระจับเรื่อง
2: ตีสัตเลียจารตักลักกันนำปรักประจันกำนึกกันนับใหญ่ดูและผมเดียหมอปรักยัวกับเปล่าละมามกรำดีกระเด็บดาบเบิดและกระบุนกันนับกระจับรังระในปุ่นปีกุมผมเดียสัตเลียรังห้องกันนำปรักประจันกำนึกกันนับใหญ่ตัวปะประหิมายแกลปรักมปากระสะปันในตุ้งหลับลดเหล่าก็ใส่จานยัวนำปรับปรามชิงเปลมเนียและนำกรำดีกระเด็บ มึงมอจานของประเกดได้ยูลมึงก็ฟองแกลงอับพ้นมึงไม่เต็มเดียลำปรอมลิมรอมโรดูฮนุกแปลมเนี่ยแกละนั้นหลักดูเด็กเกิมเด็กกระยาเห็นปลอกกันวะเด็กปรักหมอปะเวทมึงปรักหมอจานไม่เต็มเดียเตสัตเลียกระเติมกระเด็กกระเด็บดาดและกระบุนกระนับกระจับรังและนั้นดัดรุมกวบกระดับดิบวนสั่งตึง เอ็มนิบวนสร้างเลดันบิงกับมรดในติเยวินาเอลักกระดูเซียมแกลมอักกระเปียเจ๊เมืองจุยนำดวงมอมก่อมจริงและห้องแกลมอักมือบีทักคุณครูทารกระจักเซียมเมืองจุยนำด้วยเยอะแยะติดพ้นลำสะในแกลมอักมอมก่อมจริงกระยำปุ่มยืงเกร็บเยอะและดันดิมลาตุ้มกระดับครูทารกระจักเซียมเมืองนิบวนสร้างจุยนำดวงเอาเฮือนกระกริงลังงาแอมอัก นักด้วยดมไกลจักกะกระเพาะเชนเทงเบิงสะเลียนเซินลักตรงตัวเงยลำและดันเฮงเอาจาดังเมืองเอือมากว่าหำตามบนจุนสะเลียนเซินลักหมอกแกลมอักใหญ่ตีปลดลอยปลุกไปลงบังปลดหล่อบ่บวนหำซะหมอและบ่มตาเฮนุเมนับเตนัยกุยบาเจกับเปียหมอเจะและตึงเมืองเหล่ากันนั้นเบิมพลกับแกลมอักนั่นละไกลรวยมานและดันไหวมราน
3: นายเยนาแอร์ลักจักแซมด้วยบนสร้างบาดโอกระจับเมงเอาด้วยนาไอนายจริงก็ว่างและนันตุ้มพัมรานหมอและเด็กบนสร้างไว้ดุงแนวลำแอร์มันได้ลักแหล่จักแซมมาเหมาะดุมเสอกว่ากี่เหล่าในที่ใส่ก้อกี่มุมกลมจริงแกลมอาเกิดได้ไม่เด็กตั้งกระหึ่มตากลมเพื่อทองตุ้มกันหนึ่งประตุ้มกรามแหนมไพลตุ้มหักแกลมเราพ่นเพื่อดุงแกลจักแซมแกลมอาเมืองอยู่นำนงลำเมลันอินเทอร์เน็ต
2: ลำเริ่มลันติดนับไม่มาลองงานจากเห็นเพื่อดิมลากนตูทากเรตในอมอยกนองลำจากตะลักดุยโตเบตาฟัดลำกล้วงปลาแกลไปลงเตากระเปียเจยิงพ่นลำเริ่มก่อมจิงแกลมอักในห้องยวยนำดวงกระเปียเจเอามอยกนองตามเนื่องไปหำนำดุยโตเบตาเจกระเปียละหมอกลางเตอบวนก่อมจิงแกลมอักแกลงะอย่างอเตียรวมตัวเดียนาเตซางอมอดำนำหาต่างบิงกับ ให้แต่สะเรยมาประสวยมันซาบอเจ๊หมอกลางเตกระสังกรุมทลงดึงหมอจุดและลำเจ๊โปสร้างและดันเตยงวยนำเป็ดอักใหญ่ดังมังไกลหกกลมกวบนั้นดิเทลกระจับและไกลขับหาดังเดือบบนสร้างมังตุมเกลีนุก
4: So it's our first time here so we have never seen
2: ในคือตาเล่ากอบบุ้มกอมจิ้งแกลมอักษรในกอมอาเกตีกอมอมนำกระเปียแจ๊กอบบุ้จักดอกมป้าและนันมอมนอมเทจันตีเอเตนับก็ลอเรียชื่นพิงตัวไหนตึงมาเหมาะยอกนังมอมนำกระเปียแจ๊ดุยโอตัวงวยละเหมาะกระเสียมลังเฮลันตับตืมแจ๊กกระเปีย กระเซมตลังต้มตำนึงมึงต้มปอบวนต้มตำนึงงามกระหังเหลือเลียดมึงนึกบนสร้างยวนนำนงหอมนึกบนสร้างบวนจึงในจึงเกิดแต่เกิดอยากเลี้ยกระแกลทัดแกรมึงยวนนาโปจังกำนึกบนสร้างตัวเองเวทเอากระเห็น
3: ตาเลลอมกอมจิงแกลมอักกระเปียแจ้มึงยวนนำนงนึกบนสร้างลำ
2: ตาลอมกอมจิงแกลมอักกระเปียแจ้มึงยวนนำนงนึกบนสร้างลำบวนหมอกแกลมอักดีนาไปลงนึกบนสร้างจังมังสามกอมจิงนาแกลมอักในลำตุ้มทนติดนับเมื่อนันดีไอเตียมนึกบนสร้างงาจักประเกลียเปียกนกรูทากแกลอยู่นำนงนาเยี่ยวนาแอลักและแกลมอักตัวจุ้ยดมปะแจกระเปียหมอบะเวตเทติสัง เบียดะตุ้มไกลหยัดเลียนนาเยียวแจกระเปียแกลมอักมึงด้วยบนสร้างและดันตัวเองเวอตกนาเนาแกลมอักกระเปียแจ้ยวยนำนงนาเยียวเฮนาแอลักทนตัวปอดอบลดนำก็ยวนนันเอามาเยาะเรมก่อมจิงแกลมอักดุดโอเบียดะในหล่อจิงปรองะยวมพันลำดีเร่าคนักรูทารกระเดิมยวยนาลำดีลักแหล่จักแซมเมืองประเชนเทงเฮนาแอลัก ôm nước quân sang lại đàn bình cấp mòm còm chinh hong klem gồm bê tùm xạ hòa phú sơn thành đông lại đàn sơn thành tây xạ sơn thành một làm sợ xì kinh lần cho cả lệ tì bèm đi kia dạy bỏ lọ mà làm rèm là đề cao klem đi cả tăng liềm rộm đường bàm chinh làm xạ rùm gồm liềm rau lại đàn ngạ tụ chinh klè cả chắc đi kia dạy cả chập rừng bỏ lọ mà lại đàn kinh quân xa nay thuần tà tòa lẽ đang sao riêng mừng có sẽ mệt bùi phần bẫy dọ dàn bó hệ tài lát lông pla tọp lê mà phần sao riêng mệt bẫy bùi dàn ở tia là nâng kinh lăn sơn thành dọ cuốc biểu hợp làm đằng này mệt lòng đi tí gặp rõ kết lăng luyện đạch mở rau hông kè mang mươi đưa là bọc rộng hên kinh pla là sầu riêng chàng mọc lại kẹt lặng dò hạt ra là hên cả hầm đường làm căn đấng mang phun pla lòng trâu cận nà prong bị kẹt lặng cả sải má dò hạt ra sải hiện ngao quận năn chàng thâu bị cận nà cây dàn ở tia bị kẹt lặng huyền đạch dò cuốc sơ đần cớ mọ bừng bầm ngà xì lại khẽ kẹt lặng sầu riêng mọc lại kẹt lặng hên chạy cận trạch hên mang cả hầm pla nà bọc kẹt tung bọc kẹt mbi bề tại dù quốc phòng kinh lan ra sơn thành sơn năn tùy và vết lù vào tủ tuần hên cả hầm đằng làm căn hiện ngào hiện an diện nốt là lù tiêu lú có xem đứa ngã lọc mà xã sơn thành loại trong lù ngã lẽ lú lại bị mô ngã lọc mà rào tủ tuần hên mừng tùm tạ nà bọc rõ hợp tiếp xùi thôn nà ẹt rào rồi có tùm tạm đằng lọc mà bẻ rìm lan bề tham thế hoàng lệ trong lời ngạ tùy sĩ chàng ngày lâu tí rộm đi rộm đằng làm chiêm mầm nước quân sang lạ này giữa các lệ cả xiêm lăng tùy rem lời ngạ túm lệ bìm mô làm chiêm dầu quốc hoàng là lần dạ nà tia mò túm cả nông rộm tôm plang cả sải mạm nạch mà rộm rau biết ngọn năn mò lệ bì lê ra cả chấp mừng rộm plà trô cả chìm nè phần ta lên lòng nước quân sang cả trong ngã mớp rõ bìm đích lệ bìm mộp làm chiên có dù ta huyện nâng làm rau mà mò tụ tươn rằng hồng nâng là hạt đắp lê nằm nâng làm rau cả tùm ngã ố có dù năn mày và nòi lâu tùm làng cầm nước quân sang lưỡi ngã bự bự im mướt bè ta cả chấp biết tọa năn lọ tùy rem lưỡi ngã mừng tụm đụng căn mà rõ tụ tươn lời sẽ kể về thao mang căn đồng bọ sàng chị e xã sơn thành làm năm lan ở cõi thôn tuệ và tuộc luôn năm e nó bắt mò bờ vết mang bọ lọt ma cầm rừng kia lệ năn trùng nâng làm e mời bé xe tu bạo lốt sập bàn này kể bắt đi lọp lốt sập bàn còn trạch tu hùng cảm vượng này thuần ti e ngao cõi năn tấm tam nâng bà phần rau mau mang mười mà ràn trùng để bắt các rồi vết cầm đi buồn xa
3: phương thì cũng đang
2: bìm cạp rõ ngạ phân năn lá bên đi kia ra tùm kinh ngạ lọc mà làm năn bên lìm rộm rô tùm kinh bạ nạ bọc rõ cà bao hạ vẹ bàng lại đàn tiêu xa chào có đồ cặp có xìm lăng và dòm đạch mrao bọc tòa ở đũ vì họ yêu tùm đứa cắt nâu có nắc vết tùm lăng cầm đứa buồn sang lời ngạ tùm kè bìm mô ngạ lọc mà mrao mất năn trùm quốc ngạ tụ chinh kè cả chăm lìm rộm đường làm chinh làm xạ hong kẻ cả cha cần kẻ đi cái yar bỏ lạc mà hong nâng luôn xã sơn thành bên đi bỏ tụ tươn mà bỏ vết tê xa bịt lăn làm chiên đúng tâm đơn bà phân bà ra mộm đi cái yar lùi hệ trả chìm nè này mất kẻ được cả nàng vì ở xăm đi cái yar bỏ lạc mà cả chập rừng đi bắt mộ bỏ vết cầm đi bình sang làm xa hạt trạm đường rút lại đến nay mừng rạc lèm rau lại nâng hạt trạm đường sập lụp đường rụp đặc lắc mình chưa hiếp tập này là chắc cầm hiệu buôn sang lại tận bình cấp trèm đình lặng lẽ buôn này tầm tuôn làm hạt trạm đường rụp về tay.